บัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องกืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเหงารู้ตนสาวผู้ใจเดียว

พ่อใบไอ้อาฟิโอนะกว่าเปเตรีโอแกไฟของฟินังอาโลเปพออูเฟกาวกาตอ